ยังก็มันไม่ตัวมันทวารกิจนารลปายเป็นมันเป็นเสียงเสียงลาการีเสียงโน้เสียงลาชาดีอามูบีปวนบีมังมขดียงนายระบีเสียงลากิลาบะมุมการีโนมาสักขังระบีเสียงลากิกวางโนเฮตายบังอิสุอิสารวยสาลมิลนวงกวงไม่เคยปานบัสิงใครผิดุบหุเลกเลยอินุงงาเลวงาเลกวรุมาชาเนนังฮิเกนีนุงใบยาฮูโรนังนังอิทับกชินหาปังทวกลูหัวเดินเอากังไอซาปุ่มนำมาปูเสลากวางในนุงใบยาเรสินโคกไก

ฤตูสิงกีคงจะตายาวรีมีใบขวี้อาวานุงไอปุ่นชีอาวาบมีกบนานุงไอบมีกบุเขารังฮัลีอดูบุอาวานุงไอลำบีอันิมักตามาทำจุปปะดาอิชัยนาไอขวี้มารุอุยรีปุจารักลีตาบินิงใบเชกีคุดอลดา Good morning Manipur

อาคาสบานีอินฟัลฮาวเซยูกิปุงตารามาทอยมินิตยังไคตะเรจัลเลไงฮากิมาตุงดากังลาชานเนลเกนิสุบะทอรามีเดียมเวบมิเตอร์จอมนิฟุดัสนิกอามากิโลเฮิร์ตซ์นิปันมัลฟุนิทอยดาตงานะตาบาฟังบิรากานีอดอมนาทอรามตาบิริบาซีอาคาสบานีอินฟัลกิ FM สังไหจานเนลดะกินี

0: ตั้งนู่นเลยไอ้บ่บ่ยังไงก็นู่นเลยเรียกอะไรไปตัวบ่เนี่ยนับไปนี่ก็ชินเลยก็ป่าดิก็ได้ดีจ้าเลยตะกี้เฮ้ยลาทงนู่นลาทงนู่นว่าบ่มาเรียนเรื่องเรื่องดีจ้าเรื่องนี้ตัวจ๊อจ๊อจ๊อจ๊อลาทงนู่นบ่บ่ไอ้คุยแต่ด่านะมากี่ดีเลยชินบังงำจัดแล้วก็มีไอ้กี่เสียงเงี้ยชินเงี้ยหายดิเนี่ยไอ้ดิก็ช่วยบ่บ่อ่างนั่งนึกชินทีนู่น
1: ตัวที่จุดที่ไหนไอ้กิ่งว่าใช่เนี่ยลอยเลยเนี่ยน้องว่าได้ดูแต่ใบวานนี่เนี่ยกระโคกเฮ้ยเช่ตุ้มเลยมาเรียนเนี่ยนุกี่การเด็ดเด็ดกระเด็ดกระเด็ดนักคุยมีอีริบันนอตบุ๊กชิงด้วยเฉลยอินปุโรปุโรปุโรอ่ะไอ้ยังกันอืมเช่อ๋อการีมาตั้งกินนุกี่อีริบันไม่ยันชิบอืมอดูบุโรบ้าไอ้คุยกิสกุลดาล็อกดาวน์เสียเฮกเลยเบก้าซิมโพเซียมมาต้องนี่ให้
2: บาร์ดกี้เลงากปะทับกี่มาตั้งเดนี่ไอ้ชาวด้วยนี่อดูกี่รำบันนี่ไอ้ชาวบ่เหงื่อเดือนนี้ตัวรีดูบ่ไอ้นี่นะนานมุกสู้ไอ้ดีเสียงทีบดาฟาสต์ตายดุนี่อดูไอ้รสบ่บ้าบาร์ดกี้เลงากปะทับกี่มาตั้งสิดาดียามนาดีขังเดบ่บ้านักเรียนตักพี่อยู่เนี่ยขังบุขังละดีงามบดีไรไรจานี่ไอ้ดีเกมตะกี้บีเดงว่ะ
1: มีมังทุกตัวว่างังบ้าฉันคิดที่ให้ไปเสียมาชีอีปับเปลี่ยนเลยคิดว่าจะมีคุยชัดชิดีแกแต่ก็ได้เอ้บุบุนังดีนั่นสินนายรีบ้าบาร์ดกิเลงอักปะทับให้ไปชิบุขังลับเรา
2: ไอ้ดีกายขังจีดับบ้า
1: บ้ามาดูกี่ปาราดวะไอ้ดีปาสุปาดรีอดูไอ้คนเมเมดีงารังเขาปาร์กับซิมโพเซียมยาวนี่หายจะน่าเหตุได้อีดินขังชุขังปวดใจมากจีอีสนายังขังไปแต่ขังนี่เนี่ยมานะปาดีปาจัดรักอ่ะ
2: เพรสเซ่เพรส
1: ยาเรียเรียเต้ตัวใช่เอาไว้คุ้มตรงนั้นแต่มันงั้นแล้วเนอะอดีตเชิญผู้ดีนักคุยในมุมมันน่ะเต้ากว่าบาร์ดกิเลงักปะทับให้ไปถึงมาตั้งกะไอ้สำหรับน่ะให้เกียบเฮ้ยบ๊อบนักคุยเนี่ยอีไรไรน่ะขังก็เดบมองได้ให้เกะใช่ใช่เลงักปะทับให้ไปดีเนี่ยเลยบักอ่ะมันงักปะกี้เสร็จน่ะกังวลสิงอดูบุนิมาสิอิงราจิตาคอนสติทิวชันน่ะให้น่ะให้ดิสิคอนสติทิวชันอ่ะอดูกะ ဘာရတ်ကီအပွန်ဘလေဘငါငနရဘကီနီယုံစင်ကီအပွန်ဘမဆက်အဒူဘနီဘာရတ်ကီလေငါပသာဟပ်အိုင်နဟရီစီအိုအာအဒူကာအိန္ဒိယဟိုင်ဘဒီဘာရတ်ဒဆေမာလီယံကီမနုံဒါမီယံကီမီဟွန်နာလေဘငါချဘမီယံကီလေငါချတ်ပခွိုင်ဒီကီဆောဂူလေဘအမနီကောခန်လာပရာအွန်းအဒူဘဘမီယံကီလေငါဟိုင်ဒူဘူကိုင်နိုကမိုင်းတောက်ဂေဘအွန်းချက်ချက်
2: มาชีอิงราจิดาเดโมคราซีเดโมคราซีเอ็นไฮริทุนีอ๋อนักเรียนตัดตัดรีบเนี่ยอดูบุตรตัดรีบบ่บ่อ๋อมาดูกี้ไม่เที่ยวหลงกี้วันทงนี่ไอ้บดีเดโมคราซีดูกี้วันทงเนี่ยบ่ก่ออืมมีใครให้บดีบทบังทงตัวน่ะไอ้คุยมียามน่ะมีหุ่นเฮ่เฮ่คลีดน่ะอืมมีใครดูด้าการกบสิงห์ดูน่ะไอ้คุยกี่เลยบังอักไปกี่ทางต่างเลวรีบนี่อาชีพบ่มียามกี่มีหุ่นน่ะเลยบังอักเชื่อบ่
1: เล็งอักมองงั้นสิบุนีมียามกี่เล็งอักไอ้นายริบเสมาสิบุกะริโกเกตเดโมคราซีให้นั่นสวดมุขังนี่อิงราจิตก็อ๋ออืมอดูบุรุษบ่บ่บาร์ดเชียอืมซอเวเรนอะเด็กดีโซเชียลิสต์เซคูลาร์อะเด็กดีดิโมคราติกอืมริพับลิกันให้สินะก็ยิ่งโนอ่าไอ้เก๋นับอันนี้มองมันน่ะเต้าก็อืมบาร์ดกี่เล็งอักปะทับกี่ว่าหูดอกตาอิสานหายไปไว้สิงห์ดูน่ะหูริมนี่เนี่ย
2: ใช่ยังงั้นสวัสดีลิสเซคูลาร์ให้ไปว่าเฮียเช่อาหารบัลเลยบักกังลุนแต่ยาวรำติกูน่าหับสิลล์ปนิว่าให้สิงสิกีว่าหันทกซอเวเรนให้ไปสินะมีข้าปนดับบ้าให้กันก็กระไรให้ปะซอเวเรนให้ดิมีข้าปนดับบ้ามีข้าปนดับบ้ากุมลิสิงห์มันก็สามารถปนิพุนิปันกิมมังดีบาร์ดเสียบริติสกิมข้าปนบัลเลยบักกัมโอเอร์มีก็อืมอะดูบุ
1: เสียสิ่งอักษรามังอาทิตย์ดีบาร์ดบริติสกิมาคุตเกมมันิงมาคาตันบัลเลยบักอามาไฮเบโดโอเอร์คีอ๋ออ๋อก็มันิงตั้มเลยไฮเบติกีบาร์ดปูซอเวเรนคันทรีเอ็นไฮเนอร์ริบันิอ๋ออ่าดูกะโซเชียลิสต์ไฮสิ่งวันทุกนะก็ไฮนบบ้าอืมไฮกิมุนนะต้าอืมโซเชียลิสต์ไฮเบติสัมนาไฮเบต้าบาร์ดกิมียามคุริมังนะซับมานะบักปีบุบุนิน่าคุยเนสุขังลิดุนิ ಭಾರತದ ಸಿದಿ ಪುರು ಮಸ ಮಸ ಲೈನಿಂಗ್ ಮಾನದಬ ಲೋನ್ ತಿನ್ನದಬ

ากินลังเลยยารุยดอบอมดิเลยเดนเฮจารุนะซาบจินาสนาคุจิตาลชีบชีมดิยารรอยเฮไคเดมดุจะสนาอิเปมนาอิกายมันคิดนะปายบงอนะมอมนะไฮจบดิกะโบจะกุยดิไฮจดิมวยรางจะกุยดิกะโบกะโบไฮจิไฮจบนีเนปกปาเอกะโบจะกุยจะชาวมวยรางจะกุยดอกบูจะก้อยชากุนมวยนางจะก้อยชาวให้ได้มาต่างกันด้วยตากบูนิ่งเท่านากบูไม่ยอมปุ่นมักตามมมลังลินถอยบีจะก้อยชากันในเราถอยต้าวต้าวกบูไม่ยอมปุ่นมักงั้นสิกรองนุ่มิตรีมมลังลินถอยบีนะสว่างไล่กิเลมังด้วยจะก้อยชากันให้ได้ฉันนายบีมันมาด้วยตาจะกูอิชาเกิดนะชาวังเลยมานุษย์สังเชลปุตติดีพระเจ้าอิดาชนะหัน